0: Bangkok's favourite international music station. Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: บริยาสมาธิภาวนา4ประการคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ Four ways of developing immersion further. There is a way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life.There is a way of developing immersion further that leads to gain knowledge and vision. There is a way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. There is a way of developing immersion further that leads to ending of defilement. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเมื่อเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ปราศจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วซึ่งบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเป็นต้นบรรลุทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานสมาธินี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญแต่ไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน And what is the way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life? It is when a mendicant, quiet, secluded,From sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, second absorption, fourth absorption, that is, the way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงอาโลกาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่นี่แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ And what is the way of developing immersion further that leads to gaining knowledgeAnd vision, a mendicant focuses on the perception of light, concentrating on the perception of day, regardless of whether it is night or day. And so with an open and unenveloped heart, they developed a mind that is full of radiance. This is the way of developing immersion further that leads to gaining knowledge and vision. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปก็สมาธิภาวนานี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ And what is the way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness? A meditant knows feelings as they arise, as they remain, and as they go away. They know perceptions as they arise, as they remain, and as they go away. They know thoughts as they arise, as they remain, and as they go away. This is the way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้งห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเมตนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็สมาธิภาวนาแบบนี้ล่ะที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ And what is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements? A mendicant meditates.Observing rise and fall in the five grasping aggregates. Such is form, such is the origin of form, such is the ending of form. Such are feelings, perceptions, choices, consciousness. Such is the origin of consciousness, such is the ending of consciousness.This is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements. ข้อที่ 6. อัปปมัญญาสีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่า ในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อที่3มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่1ที่ที่2ที่ที่3ที่ที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่

four immeasurables. A mendicant meditates, spreading a heart full of love to one direction, and to the second, and to the third, and to the fourth, in the same way above, below, across, everywhere, all around. They spread a heart full of love to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free of enmity and ill will. They meditate, spreading a heart full of compassion, rejoicing, equanimity to one direction, and to the second, and to the third, and to the fourth, in the same way above, below, across, everywhere, all around. They spread a heart full of equanimity to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free of enmity and ill will. 47. อรูป4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาโดยไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่และเธอล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ Four formless states. A mendicant going totally beyond perceptions of form, with the ending of perception of impingement, not focusing on perception of diversity, aware that space is infinite, enters and remains in the dimension of infinite space, going totally beyond dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite. They enter and remain in the dimension of infinite consciousness, going totally beyond the dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at all. They enter and remains in the dimension of nothingness, going totally beyond the dimension of nothingness. They enter and remain in the dimension of neither perception nor non-perception. ข้อที่8ธรรมะเป็นดุจพนักพิงอปัสเสนธรรม4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งและพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่ง Four supports. After reflection, a mendicant uses some things, endures some things, avoids some things, and get rid of some things. ข้อที่9อริยวงศ์4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมก

0: ไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นและภิกษุใดไม่เกียกร้านมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยบงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าแก่ Four noble traditions. A mendicant is content with any kind of robe and praises such contentment. They don't try to get hold of a robe in an improper way. They don't get upset if they don't get a robe.And if they do get a robe, they use it untiled, uninfatuated, unattached, seeing the drawback and understanding the escape. And on account of that they don't glorify themselves or put others down. A mendicant who is deaf, trialless, aware,And mindful in this is said to stand in the ancient, original, noble tradition. ข้อที่สองสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่มีการแสดงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกฉันอาหารอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สามสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กรนกรวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant is content with any kinds of alms food, content withAny kind of lodgings. ข้อที่สี่มีปหานะคือการละเป็นที่ยินดียินดีในปหานะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความยินดีในปหานะและภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant enjoys giving up and loves to give up. They enjoy meditation and love to meditate, but they don't.Glorify themselves and put down others on account of their love for giving up and meditation. A mendicant who is deft, tireless, aware, and mindful in this is said to stand in the ancient, original, noble tradition. ประธานสี่ประการคือสังวรประธานคือความเพียรด้วยการระวัง 2. ปหานประธานคือความเพียรด้วยการละ 3. ภาวนาประธานคือความเพียรด้วยการเจริญและ4อนุรักษณาประธานคือความเพียรด้วยการรักษา 4 efforts the efforts to restrain, to give up, to develop, and to preserve. ก็สังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลิตภัณฑ์ทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าสังวรประธาน And what is the effort to restrain? When a mendicant sees a sight with their eyes and don't get caught up in the features and details, if the faculty of sight were left unrestrained,bad unskillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of sight and achieving its restraint. When they hear sound with their ears, when they smell and adore with their nose, when they taste a flavorwith their tongue, when they feel a touch with their body, when they know a thought with their mind, they don't get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad unskillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason,They practice restraint, protecting the faculty of mind and achieving its restraint. This is called the effort to restrain. ก็ปหานะประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทไม่ยินดีในความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกย่อมละบรรเทาทำให้หมดไปทำให้ถึงความไม่มีนี่เรียกว่าปหานะประธาน And what is the effort to giving upIt is when a mendicant doesn't tolerate a sensual, malicious, or cruel thought that has arisen, but gives it up, gets rid of it, eliminates it, and exterminates it. They does not tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, butgive them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. This is called the effort to give up. ก็ภาวนาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบุสกะคือความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสัทธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงและเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบทสักคะคือความสลัดคืนเนี่ยเรียกว่าภาวนาประทาน And what is the effort to develop? It is when a mendicant develops the awakening factors of mindfulness, investigation of principles, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity, which rely on seclusion, fading away, and cessation, and written as letting go. This is called the effort to double out. ก็อนุรักษณาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือความกำหนดหมายซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคล้ำเต็มไปหมดกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกกำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนและกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่เรียกว่าอนุรักษณาประทาน And what is the effort to preserve? It is when a mendicant preserves a meditation subject that is a fine foundation of immersion, the perception of a skeleton, a worm-infested crops, a livid crops,A split open crops
1: คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ที่เบื้องบนที่เบื้องล่างที่เฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานโดยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อที่สามมีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 4. มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ Four immeasurables American meditates spreading a heart full of love to one direction and to the second and to the third and to the fourth in the same way above, below, across, everywhere, all around. They spread a heart full of love to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free of enmity and ill will. They meditate spreading a heart full of compassion, rejoicing, equanimity to one direction and to the second and to the third and to the fourth in the same way above, below, across, everywhere, all around. They spread a heart full of equanimity to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free of enmity and ill will. ข้อที่7อรูป4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ประล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาโดยไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่และเธอล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ Four formless states. A meditant going totally beyond perceptions of form, with the ending of perception of impingement, not focusing on perception of the diversity, aware that space is infinite, enters and remains in the dimension of infinite space, going totally beyond dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite. They enter and remain in the dimension of infinite consciousness, going totally beyond the dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at all. They enter and remains in the dimension of nothingness. Going totally beyond the dimension of nothingness, they enter and remain in the dimension of neither perception nor non-perception. ข้อที่8ธรรมะเป็นดุจพนักพิงอปัสเสนธรรม4ประการคือภิกษุในธรรมะในนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งและพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่ง Four supports. After reflection, a mendicant uses some things, endures some things, avoids some things, and get rid of some things. ข้อที่9อริยวงศ์4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวร
0: ตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมกไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นและภิกษุใดไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยบงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าแก่ Four noble traditions. A mendicant is content with any kind of robe and praises such contentment. They don't try to get hold of a robe in an improper way. They don't get upset if they don't get a robe. And if they do get a robe, they use it untiled, uninfatuated, unattached, seeing the drawback and understanding the escape. And on account of that they don't glorify themselves or put others down. A mendicant who is deaf, trialless, aware, and mindful in this is said to stand in the ancient original noble tradition. ข้อที่สองสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกฉันอาหารอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สามสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กรนกรวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเรื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant is content with any kinds of alms food, content withAny kind of lodgings. ข้อที่สี่มีปหานะคือการละเป็นที่ยินดียินดีในปหานะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความยินดีในปหานะและภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant enjoys giving up and loves to give up. They enjoy meditation and love to meditate, but they don't glorify themselves and put down others on account of their love for giving up and meditation. A mendicant who is deft, tireless, aware, and mindful in this is said to stand in the ancient, original, noble tradition. บทที่10ประธาน4ประการคือสังวรประธานคือความเพียรด้วยการระวัง 2. ปหานประธานคือความเพียรด้วยการละ 3. ภาวนาประธานคือความเพียรด้วยการเจริญและ 4. อนุรักษณาประธานคือความเพียรด้วยการรักษา 4 efforts the efforts to restrain, to give up, to develop, and to preserve. ก็สังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลิตภัณฑ์ทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาติและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าสังวรประธาน And what is the effort to restrain? When a mendicant sees a sight with their eyes and don't get caught up in the features and details, if the faculty of sight were left unrestrained,bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of sight and achieving its restraint. When they hear sound with their ears, when they smell and adore with their nose, when they taste a flavorwith their tongue, when they feel a touch with their body, when they know a thought with their mind, they don't get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason,They practice restraint, protecting the faculty of mind and achieving its restraint. This is called the effort to restrain. ก็ปหานะประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทไม่ยินดีในความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกย่อมละบรรเทาทำให้หมดไปทำให้ถึงความไม่มีนี่เรียกว่าปหานะประธาน And what is the effort to giving upIt is when a mendicant doesn't tolerate a sensual, malicious, or cruel thought that has arisen, but gives it up, gets rid of it, eliminates it, and exterminates it. They does not tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. This is called the effort to give up.
1: ก็ภาวนาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบุสกะคือความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อโบสกะคือความสลัดคืนเนี่ยเรียกว่าภาวนาประธาน
0: And what is the effort to develop? It is when a mendicant develops the awakening factors of mindfulness, investigation of principles, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity, which rely on seclusion, fading away, and cessation, and written as letting go. This is called the effort to double out.
1: ก็อนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือความกำหนดหมายซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนกลาคล้ำเต็มไปหมดกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกกำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนและกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่เรียกว่าอนุรักษณาประธาน
0: And what is the effort to preserve? It is when a mendicant preserves a meditation subject that is a fine foundation of immersion.The perception of a skeleton, a worm-infested corpse, a livid corpse, a split-open corpse, or a bald corpse, that is called the effort of preserve.
1: ข้อที่11ญาณคือความรู้สี่ประการคือธรรมญาณความรู้ในธรรมอันวยญาณความรู้ในการคล้อยตามปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นและสัมมัติญาณคือความรู้ในสมมุติ
0: Four knowledges: knowledge of present phenomena, inferential knowledge, knowledge of others' minds, and conventional knowledge.
1: 12.ญาณสี่อีกนัยยะหนึ่งคือความรู้ในทุกข์คือทุกขญาณความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข์คือทุกขนิโรธญาณและความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
0: Another four knowledgesKnowing about suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the practice that leads to the cessation of suffering.
1: ข้อที่13องค์แห่งการบรรลุโสดาบันสี่อย่างคือโสตาปัตติยังคสีคือ 1. การคบหาสัมบุรุษ 2.
0: การฟังพระสัทธรรม 3. การทำในใจโดยแยบกายและ 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4 factors of stream entry: associating with good people, listening to the true teaching, proper attention, and practicing in line with the teaching. ข้อที่14องค์แห่งโสดาบันคือโสตปฏิยังคสีอีนัยยะหนึ่งคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดากองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค Four factors of a stream enterer. A noble disciple has experiential confidence in the Buddha. That blessed one is perfected, a fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct.Holy, knower of the world, supreme guide of those who wish to train, teacher of gods and humans, awaken, blessed. ข้อที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน And they have experiential confidence in the teaching. The teaching is well explained by the Buddha, visible in this very lifeimmediately effective, inviting inspection, relevant, so that sensible people can know it from themselves. ข้อที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในประสงค์ว่าประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่เรียบุคคล4คู่คือ8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและก็ที่4เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ They have experiential confidence in the Sangha. The Sangha of Buddha's disciplesis practicing the way that is good, straightforward, methodical, and proper. It consists of the four pairs, the eight individuals. This is the Sangha of Buddha's disciples that is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of a religious donation,worthy of greeting with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. And a noble disciple's ethical conduct is loved by the noble ones, unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. ข้อที่15สามัญญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะสี่อย่างคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล Four fruits of the ascetic life. Stream entry, once returner, non-return, and perfection. ข้อที่16ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม Four elements: earth, water, fire, and air. อาหารสี่ประการได้แก่กะวะลิงการาหารคืออาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณ
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี